ต้องไงเห็นที่อยู่ไหนโอ้คุณอาทองแต่งไว้มาซึ่งปุจเจ้ากินหน่อว่าฉันคงจะได้ครับตันตัวกงให้เอลจีบอให้ได้อาสั่งว่าก็เลยกงตีซ่อนอะไรตัวจีเลยการได้กังวลกงชนจีเลยสู้อีละชนจีเลยสู้อีเอลจีอีกงจะว่ากับกอเลยกับจ่าเฉลี่ยว่ามาอีกงอีเชียงกงโอ้ดิคันไว้กังวลที่จุดที่一定是อย่างนี้นะนั่นใน肾脏有机不二人哦，会得较歹生呀。人讲肝主筋吼，啊肾得主血。我讲啊，一个主啥？唔是主迄个主，是主人迄个主。啊，意思即句话意思就讲，你有机较不好，人就较袂生血吼。欠甲啊，你医生讲你爱食生血物件吼，伊去变来血量来食吼，迄到尾手拢烧到就血有够百了吼，伊阵开始慢慢咧浮悬咧。就是伊个功能慢慢咧铺管吼，是安尼，唔再甲你讲一下吼。即甲你鼓励，即你参考看卖吼。就咱个血里往外加一下吼，加一下吼，人靠生活啊，有呾就会较进步啦吼。啊，坦途啊吼，咱家己有呾白纸个办卡电话，其中一种大通吼，大通药局家己个大通药局讲吼，那旁边个朋友吼，伊唔是去伊只客，伊会当甲你寄到位啦。哦，即服务看偌好。伊讲佫较远路途的吼，较远路途，那无方便的大啊大说吼，伊家己的大通药局，伊拢会当甲你寄到位啦，用寄的，寄来寄到位吼，佮跨管治都比较紧啦吼，话题我那算服务真好啦吼，啊，我那讲重要问题，甲恁讲者，大家吼较袂无方便嘛，即有人真正无方便。较偏僻，乡镇啦吼，山区啦吼，这拢是安尼吼。啊，先到这，啊，电话先停一下，啊，互咱拜托电话先停一下，互咱来进行这部一下了吼。稍等我报关，随时给你服务，好，随时服务你的电话吼。好，谢谢，咱等下现场来。